คิดไปเดินบางคิดกำเนิดเดินทางจนเตียงแฮชั่นขอเตียงหัวคุยหอยสั่งกันเลยปล่อยเวียงเนื้อเขาดึงน้อยเนื้อเอ็มเอ้ยดึงน้อยเนื้อลำอันนี้